้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีข้าวปลูกพันธุ์ดีของน้องก็มีมากมาย

ว่าพี่ชายคงไม่ใช่ควายทุยทุยฟังที่คุยล้วนแล้วแต่น่าศรัทธาแต่พอได้เห็นใจเต้นตัวชารูปร่างขี้ยาหน้าตา

ไม่ใช่ฝ่ายทุยทุยฟังพี่คุยล้วนแล้วแต่น่าศรัทธาแต่พอได้เห็นใจเต้นตัวชารูปร่างขี้ยาหน้าตา

ใจตามเหลวปัดไว้ขึ้นมามันก็เอามือวางไว้เนื้อลังเละแก้มตีอย่างนั้นแบบนั้นเต่าใดสามสี่เดินมือหนาอันว่าจอมไข่กาดุกนั่นดุ

0: ระดับหนึ่งของเมืองไทยหวานใจคนแก่คนเฒ่าแม้กระทั่งหนุ่มสาวก็ยังถามหาเขาละพี่ชัยพี่ไรถึงดาราเจ้าบทบาทเหยียบขาดการร้องทำนองปากใต้ผู้สวมบททศกัณฐ์ที่มั่นสะใจหน้าเวทีเยี่ยมยอดยิ่งใหญ่ด้วยฉากวิจิตรพิสดารเทคนิคการ
1: 25สิงหาสะพานใหม่ราว่า26สิงหาปารีสสะพานขาวดูเพชรพินทองห่างละสองรอบ

Experts probe blobs. Blob ที่นี่แปลว่าก้อนเมือกนะครับ Jelly ครับ Jelly ไม่ใช่ Jelly ครับเอา Jelly ก็พอครับ Jelly blobs Alien มนุษย์ต่างดาวลงมาโจมตีโลกเลยครับต้องมีสักคนหนึ่งที่จะพูดอย่างนี้ครับ Earth is under attack

ไอ้แม่ต้มคังไอ้เธอไม่เนียนนิสัยเวียสนาไอ้เราไอ้กอดนึงมาดังที่เนื้อประเทศนา

4นายกับไปนายกับไปนายกับเอาไว้นาย3นาย4นายไปนาย4นาย5แค่นั้นนาย2ก็ลังที่4คือมาเลยกับ4นายกับไปนายกับไปนายกับเอาไว้นาย3นาย4นายไปนาย4นาย5แค่นั้นนาย2มองในกิจการไว้มาเป็นต้นเป็นเหตุระบบความสัมพันธ์ในการตัวการไว้มันผมว่าต้องมือกันบนฝันดองไม่รู้จะเดี๋ยวอะไรไป

0: ัลโหลครับฮัลโหลคุณเก่ง
1: ครับผม
0: เบาวิทยุหน่อยได้ไหมครับโอ้โหสายหลุดไปแล้วอ่ะ

0: ย่อตกฉับปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ
1: ทาถูนวดด้วยยาหม่องตราถ้วยทอง
0: แมลงกัดกัดต่อย
1: ทาถูทาถูด้วยยาหม่องตราถ้วยทอง
0: วิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลม

วดาองค์หนึ่งเหาะจากดาวว่าดึงเราเบื้องบนนับหางนาได้ล้มมองหานิ่มนวลอันองค์ยืนทำมารงวงหนึ่งให้มานางก็รับไว้ด้วยใจแปลมปลีเราสุดแสนยินดีเป็นนักเป็นนางนะนางเฝ้าเชยชมนะนิยมแหวนน้อยงามท่าเพชรพลอยแล้วแพรวๆวาวตาน้องพลิกฟื้นตื่นใจสาลูมือของจอมฝันนะก็เที่ยวไฟฟ้าปากก็ร้องเรียกสวามีตื่นขึ้นเสียทีเถิดฝันชีวาแล้วน้องก็เล่าในเข้าความฝันด้วยอกใจสั่นจนตลอดมาสามีก็ท้ายจำนายชมตรูดังที่พอรู้กันไปตามประสาในฝันนั้นว่าน่าจะได้บุตรชายนะที่มีร่างกายงามโสภางนะเป็นที่มีกุศลนะอันเพิ่มพูนจะได้แทนกูแล้วต่อไปภายหน้าจะได้บวชเลี้ยงแล้วตามพุทธถ้าองค์นะกุศลสูงส่งแล้วดังเจตตนาเหมือนน้องได้ฟังสามีทักทายจะได้บุตรชายดีใจนักหนา

0: 你们看，风波影帝起来了。
1: This is our friend. You're listening to 98.5 FM.
2: Welcome to the world of music from bright and beautiful 98.5 FM.
3: ในอดีตจินดามณีคือหนังสือเล่มแรกที่ทำให้เราได้รู้จักความงดงามของตัวหนังสือไทย
4: จากโคนเฮดนะครับมองแค่หน้าปกก็น่ารักแล้วนะครับพ่อแม่ลูก3คนที่หัวแหลมเปี้ยวทีเดียวเป็นหัวโคนคล้ายๆกับจะเป็นรูปไข่รูปไข่ไก่นะครับแต่ว่าส่วนบนของหัวนั้นจะแหลมยิ่งกว่าไข่ไก่ซะอีกละครับ Cone Heads No More Tears โดย Andy Bell ซึ่งเขาเป็นเกย์นะครับกับ Katie Lang ที่เป็นทอมทั้งสองคนนี
5: ้ศูนย์รถดีพาส
6: ตัวตามมาติยานะตามปานโนอิติปิโสภะคะวาตานจะมาจานะตาตุตามมาติยานะตามปานโนอิติปิโสภะคะวาตานจะมาจานะตาตุตามมาติยานะตามปานโนอิติปิโสภะคะวาตานจะมาจานะตาตุตามมาติยานะตามปานโนอิติปิโสภะคะวาตานจะมาจานะตาตุตามมาติยานะตามปานโนอิติปิโสภะคะวาตานจะมาจานะตาตุตามมาติยานะตามปานโนอิติปิโสภะคะวาตานจะมาจานะตาตุตามมาติยานะตามปานโนอิติปิโสภะคะวาตานจะมาจานะตาตุตามมาติยานะตามปานโนอิติปิโสภะคะวาตานจะมาจานะตาตุตามมาติยานะตามปานโนอิติปิโสภะคะวาตานจะมาจานะตาตุตามมาติยานะตามปานโนอ